ฉันดอนยอกระสลายชวดข้างเนยอายเลสุปรายาสายโยพรุมองคติเขบาจกาลุเทนัยสินเอาหักโลพุลุย

0: เอาไปเลยค่ะนะคะตอตอกระซับมงเจงคณะมันไลค่ะฟารีให้นะให้กอกดูแกสักวันนี้บักทางไหลวะนะฮัลโหลฮัลโหล
1: มาดาม
0: ดิปอร์คามตะคุก
1: ดิปอร์คามมาดามว่าอามีบายนี่เพชรโต
0: บลัยคลามชุบตะคุกดอนาชาดีดอ
1: ไกนิงานคานองกรีดสงมเม
0: สงกม
1: สงจุก
0: สงจุก
1: องกมเนี่ยจุจุจุจุเนี่ยกันนะ
0: สงจุกนี่จุจุจุ
1: จุจุจุกนี่ทำไ
0: มอ้าว
1: ตองมาแม่ดาม
0: ตองคังเกตอะไรนัยเฮ้ดาเวลาไอ้แค่ฮัมไปกระงมันนี่บ้างไงเอาผลิกเจงจีเนต้าคุกขรกษ์ขนานามุสุงจักปานีนากีนาตอกเคนีโอยมาบาลมาตูบาลมาโฮเมเรกขาเลนนามเกนี่ไงโอ้ริซับมึงเวลาไอ้แค่ขนาดตอกเจงขนาดอะไรนะไฟดี

ว่าไปเลยขนาดขนาดโตๆหรือซาบมึงจึงขนาดมันไรแค่พอดีแค่จึงให้น่าให้แต่ตั้งใจหรือซาบมึงขนาดไรวะเนี่ยขนาดโตๆหรือซาบมึงดิลกิตนานาดานเฮกุมารชันไว้หรือซาบจักหรือซาบมึงหรือตอกเกวมุชานายรกราชาไตรราเกศวรีพอดีแค่ขนาดไรเนี่ยอ๋อหรือซาบมึงเนาะ

0: เป็นไรเป็นไรขนาดขนาดโตโตหรือสับมุ้งพอดีก็จังให้นะให้กวกตัวยาจากมันไปขักทางไรวะนึงฮัลโหล
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลฮัลโหล
0: ฮัลโหลเอาชอบจะนี้อังค่ะกระดึงมันเลียอันนี้ครั้งนู้นนั่งขนาดตรงชัวขักไรวะนรกว่าให้นี่ขนาดกันนะพอดีให้นี่ให้ยาสักแน่เนี่ยกวกตัวชอบตรงฮัลโหล
1: ฮัลโหลแม่เ
0: ด้อดีปอร์คามบุก
1: การตั้งสักขนาดเลยก็กลไขมันตา
0: ด่าด่าว่าจะทำขนาดนั้นสงสัยดิลาลดูปัตตามัลมัลกาบ่อหรือซับมึง
1: ลาลดูปัตตามัลมัลกาเรามาเรื่อยๆอ๋อ
0: หรือซับมึงนั่นเหรอไทเทลช่องนั่นเหรอเนี่ยนะ
1: ก็อย่าพูดนอนเรื่องก็ไก่เสียพนัย
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้แต่ก็ตอนนี้อันนี้ไม่ได้ดีใช่
0: ไหม
1: อันนั้นตัวที่ก็คิดตอนนั้นนี่ตัวเราบินแล้ว
0: อันนี้เอาฟารีรสับมึงให้นะให้จึงมันไหลข้าววันนี้เสียกังเบลัยแค่ขนาดตัวรสับมึงก่อยหัวจักวันนี้ขนาดไหลนั่งฟารีจีนีบุกคนนี้ก็บอกก่อยหัวมันนี่เบลัยแค่นี้ขนาดตัวรสับมึงโอรสับมึงขนาดตัวใจแก่เก็บกระเนียนยังแค่ขากไหลฟารีขนาดไหลนั่งรสับมึงเนาะ

0: 이걸 가함 이 간택적 하나리디우 우고 무사야필이 비켜져노
1: 뭐뭐 뭐 드셨군?
0: 무사야필이 야공 이거 야필이 비켜져 많이 능 무사야다
1: 안 보고 오사야다고
0: 어,
1: ยังกาบันทัศน์ขนาดนี้บ่รู้สับมึงอังก๊อกแท้ก็หำก็บ่จีมันเลยอ่ะอ๋อยากุงยาปรีมาใช้ยาปรีมาใช้ยาปรีอืมเอาอังมันขังแค่ตอกขนาดไหนจ้ะตะกุอืมเอาไล่แค่หำไปกระดังมันไปไกลเอาฝาดีแค่จึงหายหน้าหายรู้สับมึงขนาดไหนมันบุกทางไหลวะเนอะ
2: พี่บ้าวันนี้ใช่สิคะก๊อกดุกไผ่จองค่ะหันๆๆๆฮัลโหลโซเมดาเวลาแค่นั้นดีปอร์ค่ะอังยังชินนานิวะคิดจะทาวริจองโกตามสึกเลยค่ะสักก๊อกดุกไคลนั่นนี่อะเตียเมดามอุฮัทฮาบิยะฮัสเซ่เกอะฮาบิยันดิมบอกไคไคดิวะกะกะไคเตชะคันนี่สิกะตะบงได้อ้าพงปะพงฮาบิกะ
1: ดาดาดาราสนี้ราสตอกเนี่ยเจ๊กูรู้นี่ขนาดตอกยังมันเอาไปตั้งสตามดีๆอ้าวดาดาดาราอู้กระตามนี่นึงเลยนะราสตอกเก็บว่ามาตรงสิพี่ว่าเห็นนี่ตอกแกวะ
2: อ้าวพ่อพ่อพ่อน้าอู้อังก่อนเนี่ยเด้
1: บีป้าสบายสุดตรงมาจากกันนี่หรือซับมึง
2: ดาดาดาบุญจีมันค่ะบุญจีมันค่ะดาดาดาก็อ้าวพ่อตอนช้อนน้ำมาละใบใบก่อนนี่ก็มันไอ้บีเจส
1: มันไอ้คลั่งตอนมันไอ้สีเปียนอลล็อกที่ตรงนี้ปะเกยบอร์กนี่ปะเกยนั่งบอร์กนี่ยาฟารุตนะเจ้ขนาดตรงนี้จ้ตอนนี้ปะเกยเนาะอ้าวอ้าวมาเลยแค่นั้นหำไปหำไปหำไปเอาเอาบุญเอาขนาดตรงนี้จ้แต่ตาคุเตะบุกครองนรกนอยาฟาร์มันนี่เรื่องสับมึงนรกจ้ตอนนี้ขนาดตรงนี้แกบอกกุตุลัยจะทางนี้ฟาริกเก้จึงขนาดไหนนอจะเอาลาลดูปัตตามัลมัลการจับมึง